มานแม่บัวดาปะดาอยู่รวลกะดาเดลานาตุตัวกวนปกวาได้ดันยวลกะเสหมาเอสาเอฮะกะนาดาจันลาเอปุลาเอ